ไว้ฟังคำครับไรวันเวลาในคำครับนี้ครับว่าฮักน้องนังเตียมโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

กำคับบนนี้จัดออกจือมีเสียงเดะเดะปิ้นกำคับหอเดะเปเดะปิ้นกำคับไต้คับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากว้าง

ไว้ฟังคำคับหูเจ๋งในคำคับนี้คับว่าเจ๋งหูเจ๋งตัวใจให้นั่งหูเจ๋งไปอยู่ในดังไรให้หานั่งใจจุยำใจติดนั่ง

0: 方南不能对。
1: 方南问下，他同咱妈让米官妈去晒龙虾。
0: 说不能，让排戏怕水怕个。
1: 我这边拿进你甜那排下噻。
0: ดูเลยกะตันคำสุดจินใจอิดเบิ้งปีนเก่า

0: นี่นี่ตังอังใจส่วนข้างหันแนงส่งมันปู้นั้นบอกคำจริงเอาดิกเมลังส่งเข้าวังโฮสักเจ้าพงในอ่องบอกพิงขวางที่เป็นนางเสียงอะ
1: พงปินจ้ะเกาตีกวับมึงกว้างจำสั่งให้กุนมึงกังเปิดอ่างเปียงจุ้ม
0: ถึงร้านมาไม่เฉียวท้าเลยส่วนโฮมาอ๋อมือพงลูกเจ้าบอกคำจริงซ้ำตีมาส่วนดีเก่าหับมาล้างซุกหน้าสีข้าวห่องน้อนได้ค่ะ
1: มือกว่าถูกดีดื้อบ่อยยัง
0: อ๋อ

0: ฮันโซมือดังมัดลาบนขันนะกับบังห้ามือตายขันเนี้ยบ่ปีนผีปีนกุนเจอบนเข้าถึงไทยเข้าตายมือ
1: หับล่างอย่าจ้าล่ะเฮาใจป่าให้กุมล่างซะ
0: ตุ้ยห่างเปียงหนังเบ้อเหมือนกุ้นมากุมต้านหือ
1: พองล่างเจอสู้เจอเย็นเฮาเกียนตีปิดลากุมข้ามล่าง
0: อําผู้จักบักจื้อเก่าบ่เลิกตีหือมาสู้กุมบ
1: ่พองเบ้อเอ๋เฮาตีลากเงินคือบอกจื
0: ้อหิงคําเมื่อลําตําเข้าอ่องกังมาอําโกหิงสักทีปากจ้ากะลาคู่หือ
1: พองมือเจอสู่อุปมีตีปงพี
0: มือไปมาตันปุกฉีปุกห่าโอกาสขันเดิม
1: ยังตับบาลาเล็บด้วยตุ้ยไล่เป็นตีสัง
0: ถงลู่จื้อมันเป็นหมู่ไล่เก่าบอกคำจริงยังใจบอกคำจริงสื่อตัวโรตันบันหืออ่อนเหตุบิ้วไรไว้เสียงคำบันก่อยังเหมือนถงหนูจื้อเก่าเบิกะเอาถึงมา
1: เป็นลางเจอสู่เจอเย็นไว้ข้ามเกียนปันเฮาซาคือปุริมา
0: เฮ้ยมือไปมาตันเท่หื้อตายท่าไว้เลี้ย
1: พองมือฝูข้ามดีจีจูเอื้อตา

0: ก็ไว้ให้มาหยอกล่างจริงดีเสียให้มันร่วมผีสุดไว้เก่าใจตีเหตุ
1: ก็เลยเอาถุงหนูซื้อให้ไว้ให้ไว้หิมตัวมันเหตุจิ้วตันลักไป

โอ้กาซาโอ้กาซาคิงลงเอ้ยผู้ควรเข้าใจเจ้าแก่นเข้าฟูกลางได้ดูซ้อมอู้เฮยเมียดดำเต่าเจ็ดปานบอกกุบจอมตั้งดีเก็บฟ้าหอมหอยหอยเฮมันได้ขึ้นได้ควายนิกบานฟ้า

0: องดวงจำบอกเสียน้ำตุ่มจีเปียวยาสาเจอกว่าเปิดม่านเมืองดีดิมสาวขุนเมืองหักเติ้งบู่ก้นเฮาไหลเปิงหักกอดขอดฟานมั่นหนังเริงเสาเมืองได้เขียนเป็นข้ามตีข้ามหมันกึ่งตันขึ้นอย่างเบิกสูงหงห้างเห็ดจุ่มมา
1: ขุนบางซาสมัยฮือไหลตุ้ยจ้าดิข้ามจริงดีค่ะ
0: เป็นปู่ไล่บอกคำจริงเอาผงหางจริงดีกาซักปันหักบางซาไหลตุ้ยจ้าเกียกโจ

0: เจ้าอามาตย์ดวงตั้งหลังลายเก้าข้าสูตรเราลาดยิงสาวให้เขาจินจ้าขันข้า
1: ลายสัตย์เทปู้ชิงกามชิงสัตย์เทจามปองกู้จองเสียนเบลเจียวตันหับของฝากตา
0: โอ้หับเจ้าอามาตย์ลาดตอบเกจู้เจ้าโหคำเฮาค่ะ
1: วันดีวันงามเฮาตั้มเสียจ่าลูกได้กะเฮาเป็นสักสีตีสร้างต่างเปียงนา
0: ฮับของฝากนักสวง
2: ลูกสาวเขาว่า
3: ที่สักที่สักที่

0: ชิงสัตเทกวนโปชิงด้วนพี่สุดกามอำฮือขึ้นมาก้อยได้จู้จ้าเจ็ดจิบยอดสวยเสียมจริงดีเหตุถือตายดานา
1: หับเจ้าอาบ้านเทียมเหตุถูเหตุกันเลยค่ะ
0: กะเฮากะเจ็ดจิบตูตายจริงดีดันดู

กันโทษดีค่ะกันโทษดีค่ะพวกทูพวกท่าอาขิงกิ่งยาพระราเปลี่ยนเจ้าเข้าเป็นตีเบิงตันอิงผีสังสัตว์ก้นมุนตาจันกลางพระอ่างตั้งดีจวดเถิงดีลี่ป่าตี้หมานก้นเบิกเดิกตีตุกงาไล่ขามบุตรเกาข้ามีดวงตั้งเข้า

ไว้ฟังกำคับไหลยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

กันโทษดีค่ะกันโทษดีค่ะพวกทูพวกท่าอาขิงกินยาพระราเปลี่ยนเจ้าเข้าเป็นดีเบิงตันอิงผีสังสัตว์ก้นมุนตาจันกลางเผาอ่างตั้งดีจวดถึงดีลี่ป่าตี้หมันก้นเบิกเดือกตีตุกงาไล่ขามบุตรเขาข้ามีลองตั้งเข้าถึงห่างช่วงใบสร้างทุกคู่ไก่ไปเท่าไรพิษสุดพิษเชิงสีกั้มสีขาว

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千出柜，
2: 当代十三分呐，
4: 你送我财富，
5: 广播含带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 甘美国家甘罗黑靠顶门光波及放拉萨马武汉帕萨中华开放甘合甘索
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวันรีฟังนั้นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับไหลย้อนเวลาในกำคับนี่ขับว่าหักน่องนั่งเตี้ยเมื่อโตใจหันนั่งตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนั่งถ้าได้เรียกกันเปียงหือน่องนั่งไกลใจใจรีหักนั่งเดินลิ้นเลิฟฝ่า

ไว้ฟังคำคับไหลยวนเวลาในคำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

ขโมจีเรียกามึกโคราคาเชตาเฮียข้าเลยดิโคขาทะกามะแฮมชูบีมาบีปุริโอโคนาฮานยา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
4: 降低十三分呐，
5: 你苏我社夫，
6: 广播涵盖得红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
8: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก็ให้ฟังกำคับไหลจวนเวลาในกำคับนี่ขับว่าหักน่องนั่งเตี้ยเมื่อโตใจหันนั่งตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงว่าหังนั่งถ้าได้เรียกกันเปียงหือน่องนั่งไกลใจใจรีหักนั่งเดลินเลฟ่า